สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและก็เช่นเคยครับบีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็จะได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยูกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มบทเรียนกันดีกว่าบีม
1: ค่ะ
0: ไปเลย
1: เย่

0: นะครับเราก็จะเริ่มบทเรียนกันด้วยคำถามสั้นๆเช่นเคยว่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ใช้คำเรียนสภาพเพื่อบรรยายอากัปกิริยาบางอย่างซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่าพลิกเอกสารแต่ละหน้าอย่างคล่องแคล่วแต่ว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดกันว่าอย่างไรดีเรามีคำตอบให้เลือกเช่นเคยนะครับทั้งหมด3คำตอบลองทายเล่นๆสนุกๆไปด้วยกันนะครับไปเลย
1: 書類をめくっています。A. ブツブツ B. ペラペラ C. ポツポツ
0: ฟังแล้วบีมคิดว่าเป็นคำตอบข้อไหน
2: แอบยากเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: นั่นน่ะสิน
0: ะแล้วทุกคนล่ะครับเลือกคำตอบได้แล้วหรือยังถ้าเลือกได้แล้วไปฟังเฉลยกันเลย
1: B. ペラペラ書類をペラペラめくっています

0: ペラペラペラペラペラペラ、書類をペラペラめくっています。
1: คำตอบก็คือเพลาเพลาเป็นไง
2: ตอบ
1: ด
2: ถู
1: ี
2: กกันไหม
1: เล
2: ค
1: ือ
2: ะ
1: กถูกไหม
2: ถูกอยู่เออใช้ได้
1: ถูกอยู่
2: เพ
1: เ
2: ล
1: หร
2: ง
1: อ
2: ชั่ว
1: เอ๊ะเพลาเพลาเนี่ยเป็นคำบรรยายลักษณะเวลาที่เราเปิดหรือว่าพลิกกระดาษที่เป็นแผ่นๆเพลาเพลาเพลาเพลาเออที่จริงมันก็มีเสียงเหมือนกันเนาะเนาะมันเป็นเสียงพลิกกระดาษมันไงภาษาไทยเรามีไหมอะเพลาเพ
2: ย
1: ล
2: า
1: าก
2: แล้วภาษาไทยเนี่ย
1: เอ
2: ภา
1: อ
2: ษาญี่ปุ่
1: เ
2: น
1: น
2: รา
1: ะ
2: ู้สึกเยอะกว่าเลยค่ะ
1: เนาะแต่ว่าเสียงมันใกล้เคียงเนาะลองทำให้นึกภาพได้ไหม
2: นึกออกเลยพี่แฟ
1: มัน
2: ง
1: ก็
2: เค
1: จะ
2: ย
1: มี
2: ใช้
1: เส
2: ไ
1: ี
2: หม
1: ยง
2: คะคำนี้
1: เพลาเพลาใช้ใช้ใช้เพลาเพลาเพลาแต่ว่าใช้ในสถานการณ์อื่น
2: นอกเพ
1: ไ
2: ร
1: ม
2: า
1: ่
2: ะ
1: ได
2: ว
1: ้
2: ่า
1: ใช้
2: ใน
1: กั
2: ภ
1: บ
2: าก ษ
1: รา ะด
2: ญี
1: า
2: ่
1: ษ
2: ปุ่นนะมันมีแบบเยอะมากเลยอ่ะในพวกมันเยอะมากพวกคำเรียนเสียงธรรมชาติซึ่งเราคนต่างประเทศเนาะบางทีมันซ้ำกันอะไร
1: ใ
2: อ
1: ช
2: ย่างเงี้
1: ่
2: ยแล้วก็เอ้ย
1: ใ
2: ไ
1: ช
2: ม่รู้ต้
1: ่
2: องใช้คำว่าอะไรดี
1: ถูกแล้วมันก็มีใช้ในได้หลายความหมายนะครับในได้หลายสถานการณ์เพราะว่าอย่างเพลาเพลาเนี่ยนอกจากจะไปใช้กับกระดาษแล้วเนี่ยก็ยังใช้กับผ้าเป็นผืนๆได้ด้วยนะให้ความรู้สึกเหมือนกับผ้านี้มันมีความบางเฉียบบางมากบางจ่อยแบบกระดาษบางๆหรือว่าผ้าบางๆก
2: โอ
1: ็
2: ้โห
1: สามารถที่จะเอาไปใช้ได้
2: อือหือ
1: แต่ทีนี้จะไปใช้อย่างไรล่ะมีประโย
2: นั่
1: ค
2: นน่
1: ต
2: ะ
1: ัว
2: สิ
1: อย
2: ค
1: ่
2: ่
1: า
2: ะ
1: ง เดี๋ยวคนก็จะไม่รู้นะว่าบรรยายสภาพผืนผ้าประโยคนี้ครับไปฟังกัน
0: この布はペラペラで厚みが足りません。
3: ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าผ้าผืนนี้บางจ่อยไม่หนาเลยคำนี้เน้นให้เห็นภาพของความบางที่มีนัยยะแฝงว่าไม่ค่อยมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้แล้วคำว่า
0: เพราเพราย
3: ังใช้บรรยายลักษณะอาการอย่างอื่นได้โดยที่ความหมายคนละแบบกับประโยคเมื่อกี้เลยนะคะ
0: เพราเพรา
3: ใช้อธิบายให้เห็นภาพการพูดภาษาต่างประเทศอย่างคล่องแคล่วก็ได้วิธีใช้ก็ตามประโยคตัวอย่างเลยค่ะ
0: 彼女は日本語がペラペラです
1: นี่เลยประโยคแบบนี้เลยที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ได้ยินบ่อยๆด้วย ใช่ไหมประโยคนี้แปลภาษาไทยว่าแม้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องมากเลยนะครับคำว่าเพลาเพลาในบริบทนี้ใช้เพื่อเน้นให้เห็นภาพการพูดว่าแม้คล่องแคล่วลื่นไหลไม่สะดุดเลยนะบีมก็ต้องได้ยินคำนี้บ่อยใช่ไหม
2: คำนี้บ่อย
1: มีคน
2: ม
1: มา
2: า
1: ช
2: ก
1: ม
2: อ
1: บ
2: า
1: ่
2: จ
1: อย
2: จ
1: ไ
2: ะ
1: หม
2: เป็นเพราะว่าเราแบบเรียนภาษากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนพอเราพูดภาษาญี่ปุ่นอีกฝ่ายคนญี่ปุ่นเขาก็จะพูดว่าแหมภาษาญี่ปุ่นเธอมันแบบเปละเปละอะไรอย่างงี้
1: เราสามารถไปชมคนญี่ปุ่นได้ด้วยนะ
2: ค
1: ใช
2: ่ะ
1: ่ไหมนะอย่างเช่นอิซากะซังว่าไทโกกะเปละเปละเดสเปละเปละหรือเปล่า
2: พูดไทยน้ำไหลไฟดับเฟี้ยวฟ้าวฟิบไหลลื่น
1: อะไรประมาณแบบนั้นนะ
2: ค่ะ
1: ใช่เราสามารถที่จะแบบว่านำไปใช้ชมได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะนะกับมันก็เป็นความชื่นชมเนาะเนาะแฝงไว้นิดนึงในยะว่าโอ้ยพูดเก่งจังเลยคล่องนะ
2: คำนึงนี่มันหลาย
1: ถ
2: ค
1: ้า
2: วา
1: อย
2: ม
1: ่าง
2: ห
1: น
2: ม
1: ั้น
2: ายไปไหมคะ
1: ใช่
2: มันหลาย
1: นะ
2: คว
1: ม
2: า
1: ัน
2: ม
1: ก็
2: ห
1: เ
2: ม
1: ล
2: าย
1: ต้อง
2: ม
1: ใช
2: า
1: ้
2: ก
1: ให้มันถูกเนี่ยนะเพลาเพลามันมีแบบหลายแล้วมีนัยยะแฝงมีบวกมีลบด้วยนะ
2: ใ
1: ใ
2: ช
1: ช่
2: ่
1: ไหมเออ
2: คำไม่พอ
1: น
2: หรื
1: ะ
2: อภาษาม ญ
1: ั
2: ี
1: น
2: ่
1: ต
2: ป
1: ุ้ อง
2: ่นหรือว่าเสียงซ้
1: ต้องใช้
2: ำๆกั
1: ใน ห้
2: ค่ะ
1: ถ
2: จ
1: ู
2: ะไ
1: ก
2: ด้ยินเสียงซ้ำๆเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่มันก็ให้ภาพนะเพลาเพลาคือพอเราได้ยินเสียงเพลาเพลามันเออคือพูดคล่องเนี่ยมันเพลาเพลาเพลาเพลาแบบเหมือนกับมันไปได้เรื่อยๆอ่ะ
2: จริงมันเก็
1: เน
2: ตข
1: า
2: ึ้
1: ะ
2: นมาเลยว่าเออมันต้องหมายความอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
1: เออเนาะมันทำให้เราได้เรานึกได้นะนี่เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ彼女は日本語がペラペラです
2: นอกจากนี้นะคะคำว่าเปราเปราเนี่ยยังใช้ในความหมายอื่นได้ด้วยมีอีกแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดนะต่อไปนี้นะคะจะเป็นประโยคที่ใช้คำว่าเปราเปราเพื่อบรรยายถึงการเที่ยวเอาความลับไปพูดหรือเอาไปเปิดเผยวายาแย่มากเลยไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
0: 友達が私の秘密をペラペラ喋ってしまいました
2: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าเพื่อนเราเที่ยวเอาความลับของเราไปพูดหมดเลยในบริบทนี้นะคะคำนี้จะให้ความรู้สึกในแง่ลบค่ะ
1: ถูกคำนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันใช่ไหมจะเป็นแง่ลบนะใช้บรรยายให้เห็นภาพการพูดไปแบบเรื่อยๆพูดไปทั่วบอกอโนชิโตะเปราเปราเปราเปราเปราเนี่ยเวลาก็พูดใช่ไหมเวลาพูดเปราเปราเปราก็เหมือนกับแบบแม่คนนี้ชอบพูดนะเขาแบบว่าปากเบานะคือเขาแบบเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรเก็บความลับมาอยู่ชอบพูดไปเรื่อยๆรั่วนะพูดไปเรื่อยอะไรแบบนี้ก็เอาไปใช้ได้ใช่ไหมถ้างั้นเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับโทโมนาจิกะวาตาชิโนฮิมิตสุโอเปลาเปลาชะเบตเตชิไมมาชิตะ
2: โทโมดาจิกะวาตาชิโนฮิมิตสุโอเปลาเปลาชะเบตเตชิไมมาชิตะ
1: นะครับนั่นก็เป็นเปลาเปลาแต่ว่าไปดูกันอีกสำนวนหนึ่งดีกว่าที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือคำว่าบุตซึบุตซึบุตซึบุตซึคำนี้เขาบอกใช้บรรยายลักษณะการพูดเบาๆพูดพึมพำนะเราไปฟังประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
0: 同僚がブツブツ独り言を言っています
2: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าเพื่อนร่วมงานบ่นพึมพำคำว่าบุตซึบุตซึหมายถึงการพูดเบาๆนะคะแบบว่าไม่ค่อยจะพออกพอใจค่ะอะไรเงี้ย
1: มันก็เห็นภาพเนาะบุตซึบุตซึบุตซึบุตซึบุตซึบุตซึเนาะแล้วมันภาพในการ์ตูนอะไรเงี้ยเนาะมาบุตซึบุตซึเหมือนกับพูดอยู่อะไรพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดกับตัวเองอ่ะงามอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้คำว่าบุตซึบุตซึอันนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับโดเรียวกะบุตซึบุตซึฮิโตริโกโตอิเตอิมัส
2: โดเรียวกะบุตซึบุตซึฮิโตริโกโตอิเตอิมัส
4: ズレじゃんこれもう
5: あどうしたらいいのかいや
4: 次の店探すのも
0: 彼は抽選に外れてブツブツ文句を言いながら帰りました
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับประโยคที่ใช้คำว่าบุตซึบุตซึประโยคนี้ภาษาไทยแปลว่าเขาจับสลากแต่ว่าไม่ถูกรางวัลก็เลยบ่นพึมพำแล้วก็กลับไปเห็นไหมคำนี้ใช้บรรยายอาการของความผิดหวังได้ด้วยเหมือนกับไม่พอใจอ่ะใช่ไหมเหมือนกับจับแล้วก็มาแล้วก็พอไม่ถูกแล้วก
2: ็งอน
1: ทำไมงอนงอนบ่นทำไมเราโชคร้ายแบบนี้ทำไมอย่างนี้ล่ะน่าจะได้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: หว
1: ัง
2: ม
1: าเคยไปจับสลากบ่อยไหมบีมอ่ะ
2: บีมเป็นคนที่โชคดีเวลาโดนจับสลากมักจะถูกเลือก
1: เอาเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: วันหลังจะจับสลากอะไรต้องให้บีมเป็นคนจับให้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะนะเอาละครับถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ
2: ค่ะ
1: คาเรวะชูเซนนิฮาซูเรเตะบุตซึบุตซึมงคุโออินากะระคาเอริมาชิตะ
2: คาเรวะชูเซนนิฮาซูเรเตะบุตซึบุตซึมงคุโออินากะระคาเอริมาชิตะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีหลายความหมายใช้ได้หลายสถานการณ์
2: เยอะมาก
1: มีความหมายหนึ่งนะครับต่อไปมีอีกคำขอทิ้งท้ายมีอีกใช่ไหมปุ๊ซปุ๊ซ
2: ปุ๊ซปุ๊ซ
1: ปุ๊ซปุ๊ซปุ๊ซหมายถึงการพูดเป็นคำคำหรือว่าพูดออกมาทีละประโยคไม่ประติดประต่อมีวิธีการใช้อย่างไรไปฟังประโยคตัวอย่างกันเลยครับ
0: 落ち込んでいた友達がポツポツ話し始めました
2: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าพอสงบใจได้แล้วเพื่อนก็เริ่มพูดออกมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะคำว่าポツポツเนี่ยหมายถึงการค่อยๆทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าค่อยๆพูดออกมาทีละน้อยค่ะ
1: ポツポツ คำนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่บีมใช้เยอะไหม
2: ใช้เหม
1: ือ
2: นกัน
1: พดสืบพดสืบค่อยๆพูดออกเป็นคำคำคำนี้สงสัยต้องจำเอาไว้แล้วล่ะ
2: ใช่ได้ความรู้เยอะมากเลยในคลิปนี้นะคะมีทั้งคำที่เรารู้แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ได้แบบหลายความหมายขนาดนี้แล้วก็คำใหม่ๆเท่านี้ยังไม่พอนะคะมาแล้วคำว่าโปรต
1: ี
2: นเน
1: ี่
2: ยยังใช้ในความหมายอื่นได้ด้วยอันนี้อาจจะคุ้นๆนะลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
0: 雨がポツポツ降り始めました
1: ประโยคนี้เลยคุ้นหูเลยภาษาไทยแปลว่าฝนค่อยๆลงเม็ดเป็นการบรรยายภาพของฝนที่เริ่มตกทีละน้อยนะครับ
2: คำว่าปตสปตสเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นเม็ดๆค่ะแต่ฟังดูมันก็ได้อยู่นะปตสปตส
1: ปตสปตสเนาะมันค่อยๆตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดนะแล้วค่อยแบบสู้ลงมาเออนึกภาพออกนะค่อยๆตกลงมาทีละเม็ดคำนี้ก็น่าจะเป็นคำที่ไปใช้ในสถานการณ์นี้นะครับที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของฝนปดสืบปดสืบฝนค่อยๆตกลงมาทีละน้อยทีละน้อยนะครับเอาละครับเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้พร้อมๆกันนะครับ雨がポツポツ降り始めました
2: 雨がポツポツ降り始めました
1: บทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงแล้วก็คำเรียนสภาพธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับหลายคำมากเลยจำได้หมดหรือเปล่าไม่รู้
2: ฟังอีกรอบนึงเลยค่ะ
1: ไปฟังอีกรอบนึงคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดตอนนี้ก็คือเพลาเพลานะคำตอนต้นนะฮะหมายถึงกระดาษผ้าแผ่นบางๆหรือหมายถึงการพูดภาษาต่างประเทศอย่างคล่องแคล่วด้วยนะครับ

0: ลองเอาคำที่เรียนวันนี้ไปใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเปราเปราหรือบุจบุจหรือบุจบุจนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: จำได้หมดหรือเปล่าไม่รู้
0: จำได้แต่เปราเปราตอนนี้

ต่อไปขอเชิญฟังเพลง Snow Spring หรือหิมะกับฤดูใบไม้ผลิจากศิลปินโจคิวเมเชิญรับฟังค่ะทุกครั้งที่ได้สัมผัสความอ่อนโยนของเธอหัวใจฉันก็สั่นไหวเต้นไม่หยุด

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
1: Dây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam.